0: เพียประเภทได้แน่แล้วหนึ่งหลักแก้ว
1: ตั้งหน้ามาหันสัตว
0: ์แล้วผมก็เพียประเภท